มิงลาวะจม่ารอมีมากองเสวนเจ้าอยู่ในนิมิวมากองเสวนเจ้าพี่ดาวินทันสองนี่เลยทอคันสูเล่นพี่ป่าเลยเด็กคู่แก่ดูตีเนี่ยมียังเต็มเวจิบ่ากับมีดาวสูเล่นเจ้าเลยส่งสีเด็กขาดเนี่ยมาอารมณ์เปลี่ยนชั่วโมง จะมาหมู่ดาวว่าพี่หมู่เนี่ยพี่ส่งน้องมิดออเดนเฟสติวัลพี่ป้าสิจ้างสมองเขาจ้างไปจะมาอันนี้เนี่ยเลยมิดออเดนเฟสติวัลกาล่าจะมาจะมาเนี่ยยมีดาวสุวรรณเนี่ยดูลามงซาบีมีบ่งในทุนหนีบีโอลาวจิสุเคจ้าเจ้าพี่คงส่งมาพี่ไปจิสุเทมาย